ไอ้ทางไหนชมขัดไหลจอไหลเตอตูหินน้าปังไห่หัวน่ะลั่นสั้นมือเลยน้าปังไห่หัวเล็มน้าลงไห่ดี

0: เอากุยชนเทียหิเลจนรอสินนักขัดหิเอรอสินนัดิงาสเต็ปขัดกัลโตตะวังเงินกะหินแกเรนกะหินกะปาปีมามาเอ็นตัวให้กะปันนลายนี่หิวจีอินลงแนวละเวียนปังเงินหลักโซเทนแหละมินอันหาเห็ดผัดแหละอาจารย์รอห้องขังเตาดิ่งหิเอตีปาจะกะกะเซดอนุมเห็นตินไอหิเลจะโปรแกรมอันงายโฮอาดิ่งหิอีตะวังานาไว้สะนุมมั่มนะอีปีนาทุ่มอบนุมอุมมที่อาจารย์นาดิ่งนี่หินใส่เปียเลยจะเก็บเอาเหม็นติน
1: ทุ่มอบนุมกิติเล่ย์ experience ต่างจังหวะกี่ปุ่นที่จังเลย business ลำพี่เห็นก็ใช่นุมครับจุกเก้ business line ของดูน่าเป็นเห็นมิปีหัวตัวเห็น business ball หัวเห็นอาหลังพี่อะอีเก็บมือเล็ดสาโลดิตีเก๋ไอ้ที่จะน่า price control หลังอาจังหิมอปุ่นที่ไอ้ที่จุนเคซีเอสยองเมมเบอร์ก็เห็นดูการเนี่ยขัดจังกับบอลเองที่จุดไพรซ์คอนโทรลเลยก็หาเสียนะเฮียเลยบางคนเนี่ยมีตลุงเยอะจังกิตุคนเฮียว่างินบิสเนสกิติจุดพิมพ์เดียร์เลยมีปีหัวโตลำจดพอมที่จุดอีเรทอีไพรซ์ที่หัวเฮียมีอาซาสันสากุเตเตฮิโลวินอีหินเจ้าหน้าดิ่งมีหัวจังเกลปีง่ายเองที่จุดที่อีเวลูอีโจหัวเวลูฮิฮูนะไอ้มาดิเสียเกลว่าบิสเนสบอลว่าเลยสังคมที่ขังโตดิ่งเฮติจูเคยจีพีขจงเฮจินตุนยาไงฮกออกมาก็เสียนุ่มจูเฮียเลยไอ้บิสเนสบอลน่าว่าจงอีพีฮะสังคมที่เวียไอ้เฮงพอมีคัสตอมาหัวเวียที่หัวบอลดิ่งเฮผัดซาจงกับผัดเสียนจงจิจูก็กะเสียเฮีย
0: เงี้ยอัพเบสเซ็ตไอ้เฮดิ่งโมงเฮียนตัวอันนั้นเฮนเสียจูเก็บเอาอุ้มเฮจิเงินบุยเฮจงเลจันนับผัดมันตั้มตาในเฮนพีเอ็นนัชงะอเวลเวลินเก็บปาทูกับหินเสียโอเลตูหินโน้ตบุ๊กซิมโฮล่าโกลังเล็ดซาอามาจงฮิปังะหินอามาฮิปัจจันจะขัดกิมูปิวฮิตินฮิตเจโน้ตบุ๊กกิซิมนะอาเฮน่ะอีพีเป็นนะนับปนัม
2: เกี่ยห์ทางพี่อาเฮอคุยนะสเตปัลตบังอาคุยนะเมชินปาจปาฮกาปันเตียนกิ
0: ฮิตเจโน้ตบุ๊กกิซิมนะดิงอาเฮน่ะอาเมชินฮิจัดอีจัดอุมัน
2: มาสเปียนอาจจะมีเส้นหัวทุกปีเปลี่ยนอะไรต่างนะกัดกัดติ้งมีเส้นหัวอันเลียนเปลี่ยนอะไรเห็นอีกที่เราว่าหัวสติ๊กติ้ง
0: อย่างนั้น
2: นะพิมพ์ติ้งวางให้ตู้ตาชกันก็บอกเลยเห็นนะมันชอบมาเป็นกับพิมพ์ช้าอยู่เดี๋ยวป้าจงพิมพ์ช้ากันละเห็นนะตัวมีเส้นก็จะหัวสติ๊กติ้งมีเส้นตัวจุนกัดติ้งมีเส้นตัวหุ่นเอ็ดสแควริงอะไรตีนนะอันนู้นลังอันตัวลังตีเดิมอะไรคุยนะหัวอิสุอิตาอีกหลายวัยเลยกี่ก้อยโตเทียวกี่ตันโตเทียวเห็นน่าจะเป็นคนเอ็ดสแควริงกี่เตียนอันนู้นนะมันจะไล่จะบอกนักเมชินหวยอะไรพี่อาเก็บมังเหตัว
0: ไอ้เล่นน่ะนี่เขาท่าดันเดวันนี้กี่ปีโอฮัมอ่ะฮิลาวะฮิเลอะตุงน้ำมูจัดน่ะว่าจะนั่งกี่หอบจีโอฮัม
2: นี่เขาท่าตีจังจอมปนน่ะตัวเองกี่หอบตีจังจอมเบสเซ่ละเห็นตัวเองแฟมิลี่อะก็บอกความว่าเฮียจันน่ะก็อุปาจนเมชินหัวโจนเรียนไงตัวน่ะอันจบอะไรก็ยังกูว่าให้ตาวก็โตคมเยี่ยงเอาเองนะนี่เขาท่ากี่ปีตีห้องชุดเอาอุ้มดีเหร
0: อโอ้เอาอุ้มดันชุดน้องหัวอินซุงมีน้าบอลเลยใช่ไหมนะอินซุงมีอิจัดมองมองในหิบมันเลย
2: อินซุงมีก็ตั้มทีมเป็นภาษาที่มีงาเขียวกันนะน้องไม่เฮลี่เขียวกันภาษาเงินจีในตันน้องไม่ขัดนั่นเองอะไรนั่งดังสีว่างก็อะไร
0: เอ๋ก็เปล่าไหมอินซุงเข่งเสร็จในหิบมันจะจะอาจจะไม่ดังอดจะเล่าเวลาในปันคอมเทวเห็นปันคอมทหารในฮิตินังหัวอากูนักมวยเหี้ยเก็บเป้าไหม
2: เก็บก็เก็บไป
3: อากาศวันนี้ทุกท่านพูดเอฟเมการ์จะขลักพอยนังกิปันอินเจนโลเจนโปรแกรมเหี้ยตัวเห็นจังหวะคงใส่หลอกคนนินลุงเสียนุ่นลอยตีลางไอวิตี

0: ค่ะอิงที่นามาตีมครับปุยสามีงาเปียกดานค่ะ
1: รูปี
0: อันเลยูเอสเต
1: ดอลลาร์
0: อาฟาคิมเตเรนโบว์ชีดัม
1: โอ
0: ้เรนโบว์คุณนามเรนโบว์หลังหลัก
1: รู้สึกโลภแหละ
0: อันเลเรนโบว์กาลอิงซามันใน
1: 7
0: อันเลอันดิงไฮชิลรอเลอกาลร์ไฮค่ะ
1: วาเลตอินดิโกบลูกรีนเยลโลออเรนจ์Red.
0: Ah, but him the oh, Ilin pa pa imini ding.
1: Doctor.
0: Anle doctor han iman thola.
1: Doctor ha chun mo. Dam no an ena dam do an dam na dingin an peklak.
0: Oh, chuchu mo ini ding.
1: Oh.
0: Anle thu yoy ding.
1: Oh.
0: Thu mi oy.
1: Papa le ka mama hai thu.
0: Yoy tak tak ma.
1: Oh.
0: Anle thu yoy chun ing tina mi ding.
1: Le ka dam chim kata.จุนลินบัดบัดกะตาจุนกะดำโซดดิง
0: อินเดียเล็กอิมุลัก
1: โ
0: อกาลาร์อิงซามา
1: ทรี
0: อิงอิงามากาลาร์
1: อจุงตะกะซาฟรานอุมาอลายะไวท์จุนอันนุยตะกะกรีน
0: นังอิงกาลาร์มิดิตัก
1: ดาร์คบลู
0: อันเละเทียไลอิงเทียมิดูตัก
1: แมงโก
0: แมงโกทรีอิมุตา
1: โ
0: ออิโลเทียม
1: โออ
0: ิงที่นั่นแมงกอนเราหลัก
1: ทิ้งิน
0: อันเล่โม่นาวปังเฟลไฮโม่จิงการันเท่าจะเห็นเอมันทอหลัก
1: นาวปังเฟลไฮจูจิงการันเท่าจะรินอันห้าอันโนตาอันไม่อันพิฟายาจุจุนถึงเปลี่ยนโดนาจุจุนเลขาทีมหลัก
0: ซึ่งสุดทอหลักมันนัง
1: เ
0: ลขาอิงติคุณาไม่ทีมหลัก
1: ถึงปุยโดนจะวะ
0: อันเล่สกุลอิงที่นั่นไม่เฟลหลักเกียร์ไม่เฟลหลักโม
1: ่โอ้ย
0: อันเล่นไม่เฟลหลัก
1: บายตินข้าพายน์บายตินอันมีทักหลัก
0: อันเล่นเนมส์ออฟเดอะวีคเชียนจอลการ์คาตามอหนีปูปูฮิอิงซามันนี
1: ่7
0: 7 to 8จงอินอิงตินัม
1: อาซารี
0: อันมีเชียน
1: โ
0: อชิลโรเล
1: ่ซันเดย์มันเดย์ทิวส์เดย์วันเดย์ทาร์สเดย์ฟรายเดย์แอนด์ซัตเตอร์เดย์
0: เด็ January February ชีดมันสิ
1: โอ้กระชีด12ฝ่า
0: อามิงไฮชิลร
1: อโอ้ January February March April May June July August September October November and December
0: จะพูดถึงอะไร
1: 12
0: อันเล่นนังอิงคาอามิปีน
1: October
0: อีบาร์เดย์เชียด
1: โอ้ 24 October
0: อินลอมพลักอีบาร์เดย
1: ์โอ้
0: อินที่นั่นอินลอมพลัก
1: กับบาร์เดย์ป้าปัดกันลงจากด่านจุโม
0: ่
1: สกุลสุดกษัมาอินาจูกรุลฮากาฟิลาจุจุนบาร์เดย์เก็บกันกระตากันลงพลัก
0: อันเล็กคลาสถุยโอ้ยนัง
1: โอ้
0: อินที่จัดหานันฮัลหลักเจ
1: ้โอ้
0: อิงเลียนฮัลเจ้
1: ทุกอ้อยโนป้าปัดอันมีหันหลัก
0: ทุออยช้า
1: โออ
0: ันเล็กทุออยหนอช้า
1: โอ้ย
0: ทุออยยังไม่นุ่มทุออยเรา
1: ทุออย
0: ทุออยม่
1: อโออ
0: ันเล็กสังเลอูอินเน่
1: อูกันเน่หนอสังกันเน
0: ่อันเล็กตูทัวมีอ้อยตัก
1: ก็มาเล็กกับปลาทู
0: มีอ้อยวังม่อ
1: เ
0: ออก็อ้อยหนออ้อยหนอจางอินเน่หน
1: อโออ
0: ินูเล็กปานันหันหลักเจ
1: ้โอ
2: รำลุสังอาปันฮอลิมนาไงขยักนะอินิหินตาวะตุินิตาดักสกิเลมินิซอมงาเลงาหงินตักตุกิตอนินกอมกัมปาวะกิสาละตัวเลงเคคิปเนยังเลอปอลเตอาปันไงขยักนะอินิดี